สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพุธที่26สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสื่อสหรัฐรายงานว่ามีรายงานว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายมาโครูบิโอแจ้งรัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติพันธมิตรหลายชาติในช่วงที่เพิ่งผ่านมานี้ว่าสหรัฐนั้นไม่คาดว่าจะเปิดฉากโจมตีและรอกใหม่ต่ออิหร่านในเวลานี้เว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานเรื่องนี้เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ผู้หนึ่งของสหรัฐและแหล่งข่าวอีกแห่งรายงานนี้ปรากฏออกมาหลังการประกาศของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่24เรื่องมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอย่างครอบคลุมทั่วถึงต่ออิหร่านรายงานของ Axios ระบุด้วยว่านายรูบิโอชี้ว่าสหรัฐกำลังเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านผ่านการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐต่อเรือที่เข้าและออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านอีกทั้งมาตรการคว่ำบาตรใหม่ๆรายงานนี้อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งที่บอกว่าสำหรับนโยบายนี้คาดกันว่าจะดำเนินต่อไปอย่างน้อยจนถึงหลังการเลือกตั้งกึ่งวาระของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเมื่อปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่อาจมีการหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอีกครั้งรายงานระบุว่านี่เป็นสัญญาณอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐหมดความอดทนกับสงครามและต้องการให้มันจบลงอย่างน้อยก็ตอนนี้ขณะเดียวกันรายงานนี้เสริมว่านายรูบิโอไม่ได้ปัดความเป็นไปได้เรื่องการโจมตีหากอิหร่านเป็นฝ่ายเปิดฉากโจมตีก่อน

สหรัฐประกาศว่ากำลังลงมือหนักขึ้นเรื่องการคว่ำบาตรบริษัทต่างๆอีกทั้งบรรดาบุคคลที่ทำธุรกิจกับอิหร่านซึ่งนี่จุดชนวนให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้อย่างเฉียบพลันจากจีนซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของอิหร่านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนในหลินเจียนจัดการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ความเคลื่อนไหวของสหรัฐเขากล่าวว่าไม่มีมูลฐานใดในกฎหมายระหว่างประเทศที่มาสนับสนุนการกระทำนี้และว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อมาตรการคว่ำบาตรที่ผิดกฎหมายและฝ่ายเดียวปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรัฐมนตรีคลังสหรัฐนายสกอตต์เบเซนประกาศมาตรการเรื่องนี้เมื่อวันจันทร์ที่24เขากล่าวว่าสหรัฐจะเปิดฉากการโจมตีทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมากต่อพวกที่มีความเชื่อมโยงทางการเงินของอิหร่านที่มีอยู่ทั่วโลกความพยายามต่างๆนั้นยังคงมีการดำเนินการกันอยู่เพื่อหาทางออกทางการทูตให้ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกองทัพปากีสถานเผยว่าผู้บัญชาการกองทัพนายอาซิมมูนีอยู่ระหว่างการเยือนอิหร่านคณะผู้ไกล่เกลี่ยคนสำคัญไปพบปะบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีมัสอูดเปเซสกิยานประธานรัฐสภานายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟและเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดนายโมเซนราซาอีทางกองทัพระบุว่าพวกเขาได้หารือกันถึงหนทางในการป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดบานปลายนอกจากนี้พวกเขาได้พูดคุยกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในช่องแคบฮอร์มุสและการทำให้การต่อสู้ยุติลงโดยพลันพื้นที่ส่วนต่างๆของญี่ปุ่นเผชิญสภาพอากาศที่ร้อนจัดเข้าขั้นอันตรายกันอีกวันหนึ่งโดยอุณหภูมิสูงสุดนั้นพุ่งเกิน40องศาเซลเซียสในจังหวัดฟุกุโอกะในวันพุธที่26สิงหาคมอุณหภูมิสูงสุดที่สนามบินฟุกุโอกะอยู่ที่ 40.4 องศาเซลเซียสขณะที่เมืองดาไซฟุอยู่ที่ 40.3 องศาเซลเซียสสถานที่อื่นๆอีกมากแห่งในภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีอุณหภูมิสูงกว่า39องศาเซลเซียสสภาพอากาศที่ร้อนสุดโต่งกำลังก่อความเดือดร้อนแก่พื้นที่ส่วนต่างๆของจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งยังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่ถล่มบ้านเมืองเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันอยู่ที่ 39.2 องศาเซลเซียสในเมืองยาสึชิโระและ 38.9 องศาเซลเซียสในเมืองคุมาโมโตะมีการออกคำเตือนให้ระวังฮีทสโตรกใน37จังหวัดของญี่ปุ่นจากที่มีทั้งหมด47จังหวัดในวันพุธที่26สิงหาคมเจ้าหน้าที่กล่าวว่าประชาชนควรเปิดแอร์อีกทั้งดูแลให้ร่างกายได้น้ำและเกลืออย่างเพียงพอผู้นำระดับโลก2คนที่ชื่นชอบดราก้อนบอลเหมือนกันอาจนำมังงะญี่ปุ่นมาสู่ฝรั่งเศสในเร็วๆนี้ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงกล่าวว่าจะมีการสร้างสวนสนุกดราก้อนบอลใหม่3แห่งใกล้กับกรุงปารีสของฝรั่งเศสและซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้ให้ทุนสนับสนุนประธานาธิบดีมาครงประกาศโครงการนี้ผ่านทางโซเชียลมีเดียเมื่อวันจันทร์ที่24สิงหาคมโดยระบุว่าโครงการนี้จะสร้างงาน 22,000 ตำแหน่งและนี่จะเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลกแห่งใหม่ในฝรั่งเศสสำนักข่าว AFP รายงานว่าคาดว่าหนึ่งในสวนสนุกดังกล่าวจะจัดแสดงมังงะญี่ปุ่นโดยระบุว่าแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประธานาธิบดีมาครงเยือนซาอุดีอาระเบียซึ่งเขาและมกุฎราชกุมารมูฮัมหมัดบินซัลมานได้พูดคุยกันอย่างออกรถเกี่ยวกับดราก้อนบอลสื่อบางรายรายงานว่าสวนสนุกดังกล่าวอาจมีเครื่องเล่นที่เชื่อมโยงกับซีรีส์มังงะยอดนิยมเรื่องนี้สหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งออกกฎระเบียบเกี่ยวกับระบบอาวุธที่โจมตีได้เองโดยมีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นำระบบอาวุธที่โจมตีได้เองเหล่านี้ก่อให้เกิดข้อกังวลด้านจริยธรรมและด้านอื่นๆเนื่องจากใช้ AI ในการเลือกและโจมตีเป้าหมายโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์การหารือเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธเหล่านี้ยังคงดำเนินอยู่แต่มีรายงานว่าอาจมีการนำระบบอาวุธดังกล่าวไปใช้ในการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วในแถลงการที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารที่25สิงหาคมสหประชาชาติและคณะกรรมการกาชาติระหว่างประเทศระบุว่าขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้เส้นแบ่งทางศีลธรรมที่อันตรายอย่างยิ่งนั่นคือการให้เครื่องจักรกำหนด

เป้าหมายโจมตีที่เป็นมนุษย์ได้เองพวกเขาเรียกร้องให้มีการออกเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมายอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมระบบอาวุธนี้พร้อมกำหนดข้อห้ามและข้อจำกัดที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ในมณฑลเหอเป่ของจีนระบุว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนกรณีที่มีการกล่าวหาว่ามีการส่งตลาดผักกาดขาวที่แช่สารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ซึ่งเป็นพิษเจ้าหน้าที่ของอำเภอคางเป่าในมณฑลเหอเป่กล่าวเมื่อวันเสาร์ที่22สิงหาคมว่าตัวแทนขายได้นำผักกาดขาวไปแช่ในสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์เพื่อรักษาความสดแล้วจึงส่งออกไปขายฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่เป็นพิษและถือเป็นสารก่อมะเร็งจึงถูกห้ามใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในประเทศจีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าพวกตนเริ่มการสอบสวนหลังจากมีการโพสต์คลิปวิดีโอแสดงการกระทำดังกล่าวผ่านทางออนไลน์ขณะนี้พวกตนกำลังติดตามเส้นทางการขนส่งผักกาดขาวและดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้ผักกาดขาวเหล่านั้นเข้าสู่ตลาดนอกจากนี้ตำรวจก็กำลังตรวจสอบคดีนี้เช่นกันรัฐบาลจีนสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศทำการสุ่มตรวจผักกาดขาวและผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อดูว่ามีปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้หรือไม่โดยระบุว่าการกระทำใดๆที่ผิดกฎหมายจะถูกลงโทษอย่างเข้มงวดจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan ครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่26เกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้สึกอย่างซับซ้อนเล็กน้อยครับ
1: ตัวเอกในบทสนทนาของเราเป็นนักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามค่ะทำอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุซึ่งเป็นบ้านแบ่งเช่าทำกับเพื่อนร่วมบ้านพากันไปโอฮานามิที่สวนซึ่งก็คือการชมดอกซากุระบานเป็นประเพณีประจำฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นผู้คนจะพากันไปเดินเล่นและนั่งดื่มสังสรรค์หรือกินอาหารกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะทำกับเพื่อนๆปูผ้ารองแล้วก็นั่งกันที่ใต้ต้นซากุระค่ะ
0: ฟังบทสนทนาบทเรียนที่26กันครับ
2: お弁当だよ僕が作ったんだどうぞ
3: 綺麗すごいいただきますこの卵焼き甘くて美味しいです
4: カイトは本当に料理が上手だね
2: 僕シェフになりたいんだ
4: いいね
0: มาดูความหมายไปทีละบรรทัดครับ
1: ไคโตะเอาข้าวกล่องออกมาวางที่กลางผ้าปูแล้วก็พูดว่า
2: お弁当だよ
0: ข้าวกล่องนะ
2: 僕が作ったんだどうぞ
0: ผมทำเชิญเลย
1: มีย่าประทับใจอาหารกลางวันหลายสีสันแล้วก็พูดว่า
3: คีเร
0: สวย
1: ทำก็ทึ่งกับอาหารข้าวกล่องที่สวยงามเช่นกันค่ะ
3: สุโกย
0: สุดยอด
3: いただきます
0: ขอบคุณสำหรับอาหารค่ะ
1: ทำเริ่มกินไข่ทอดแบบญี่ปุ่นก่อน
3: この卵焼き甘くて美味しいです
0: ไข่ทอดนี้หวานอร่อยค่ะ
1: มีย่าพูดว่า
4: ไคโตะ本当に料理が上手だね。
0: ไคโตะทำอาหารเก่งจริงๆนะ
1: ไคโตะตอบว่า
2: 僕シェフになりたいんだ。
0: ผมอยากเป็นเชฟน่ะ
1: มีย่าพยักหน้าแล้วพูดว่า
4: いいね。
0: ดีนะสำนวนหลักประจำวันนี้คือไข่ทอดนี้หวานอร่อย
3: この卵焼き甘くて美味しいです。
0: ก่อนอื่นมาดูความหมายกันครับคำว่า
5: この卵焼き
0: แปลว่าไข่ทอดนี้คำว่า
5: 卵焼き
0: แปลตามตัวอักษรคือไข่ทอดในที่นี้ก็คือไข่ทอดแบบญี่ปุ่นหรือไข่ม้วนนะครับเป็นอาหารที่กินกันทั่วไปในข้าวกล่องครับทำด้วย

0: ตามนะคะ
1: 甘くて美味しいですこの卵焼き甘くて美味しいです
0: พูดกันได้คล่องไหมคะ
2: ต่อไปมาฟังบทสนทนาเกี่ยวกับความรู้สึกที่มีต่อสวนครับ
3: 上野公園どうでしたか
4: 広くて綺麗でとても良かったです
2: มาดูทีละประโยคครับ
3: 上野公園どうでしたか
0: สวน上野เป็นยังไงครับ
2: คำว่า
1: 上野公園
2: คือสวนอุเอโนะเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในกรุงโตเกียวครับและคำว่า
1: どうでしたか
2: แปลว่าเป็นยังไงโดยอยู่ในรูปอดีตนะครับ
4: 広くて綺麗でとても良かったです
0: กว้างและสวยดีมากค่ะ
2: คำว่า
1: 広くて
2: มาจาก
1: 広い
2: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์อิที่แปลว่ากว้างโดยอยู่ในรูปที่ใช้เชื่อมกับคำคุณศัพท์ที่ตามมาและต่อมาคือ
1: 綺麗で
2: ตรงนี้มาจากคำว่า
1: 綺麗な
2: ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะแปลว่าสวยโดยอยู่ในรูปที่จะเชื่อมกับคำคุณศัพท์คำต่อไปครับการเชื่อมนะเข้ากับคำคุณศัพท์อื่นทำได้โดยแทนที่นะด้วย
1: เดะ
2: นะครับและ
1: とても良かったです
2: แปลว่าดีมาก
0: ลองฟังแล้วพูดตามเสียงดังเลยค่ะ
1: 広くて広くて綺麗で広くて綺麗でとても良かったです
2: ต่อไปจินตนาการว่าได้รับของที่ระลึกเป็นเครื่องรางรูปแมวลองพูดว่าเล็กและน่ารักครับคำว่าเล็กพูดว่า
1: ชี้ไซชี้ไ
2: ซและน่ารักคือ
1: คาวาอิคาวาอิ
2: ที่ท้ายประโยคเพิ่มคำว่าเนะเข้าไปเพื่อขอความเห็นพ้องลองพูดเลยครับคราวนี้สมมุติว่ามีคนถามเราว่าคิดยังไงเกี่ยวกับรถไฟของญี่ปุ่นลองพูดว่าตรงเวลาและสะดวกดูนะครับคำว่าถูกต้องแม่นยำหรือในที่นี้คือตรงเวลาคือ
1: 正確な正確な
2: และคำว่าสะดวกพูดว่า
1: 便利な便利な
2: เชิญครับ
0: หวังว่าคงจะพูดกันได้คล่องแล้วนะคะ
2: ต่อไปคือสำนวนเสริมประจำวันของวันนี้มาจากคำพูดของไคโตะขณะที่เอาข้าวกล่องออกมาวางจดจำให้ได้นะครับ
5: ดูโซ
2: คำว่า
1: ดูโซ
2: แปลว่าเชิญเป็นคำที่ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์อย่างเมื่อเสนออาหารให้อีกฝ่ายรับประทานหรือให้อนุญาตแก่อีกฝ่ายนอกจากนี้ยังใช้เมื่อส่งมอบของด้วย
0: ทีนี้ก็ถึงตาคุณผู้ฟังแล้วค่ะฟังแล้วพูดตามนะคะ
1: ดูโซ
2: เอาละครับมาฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ
6: お弁当だよ。僕が作ったんだ。どうぞ。
7: 綺麗。すごい。いただきます。この卵焼き、甘くて美味しいです。
8: カイトは本当に料理が上手だね。
6: 僕、シェフになりたいんだ。
8: いいね。
9: ハルさんの知恵袋。
0: ได้เวลาของถุงความรู้คุณฮารุแล้วค่ะความรู้ประจำวันนี้คือโอฮานามิหรือการชมดอกซากุระค่ะ
2: ดอกซากุระบานตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยบานไล่ขึ้นมาจากภูมิภาคทางใต้ของญี่ปุ่นสู่ทางเหนือนะครับผู้คนทั่วประเทศจะดูพยากรณ์การบานของดอก

0: ากุระว่าจะบานเมื่อไหร่ในพื้นที่ของตนและระดับการบานในวันนั้นๆ นะครับแล้วก็วางแผนการไปตามข้อมูลที่ได้รับครับ
1: แล้วผู้คนมักจะไปโอฮานามิกันที่ไหนบ้างคะ
0: ก็ตามสวนในละแวกบ้านหรือถนนที่มีต้นซากุระเรียงรายสลอนตลอดจนพื้นที่ที่ขึ้นชื่อด้านทัศนียภาพสวยงามของดอกซากุระนะครับอย่างสวนอุเอโนะและสวนชินจูกุเกียวเองคือจุดหลักๆส่วนหนึ่งในกรุงโตเกียวที่มีผู้คนไปกันมากครับนอกจากนี้แนวต้นซากุระตามริมแม่น้ำซูมิดะและแม่น้ำเมงุโรก็ขึ้นชื่อด้วยครับการหาจุดเที่ยวชมที่เปิดไฟส่องดอกซากุระยามค่ำคืนก็สร้างความเพลิดเพลินได้อย่างดีเหมือนกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าคงเพลิดเพลินไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: อย่าพลาดกลับมาติดตามกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้เรา2คนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan